0: tak nak sih nang liya, soi no gua tu ku cemang cemang, nung sakai kok bihi asih nanu, bu faham sih leh leh, ikut bohongo,
1: bohong
0: sih nanti, aman no gua cerai kono rekuring kisah ni dah, ya kaya kaya tu ku siapa ligi laga, kaya kamu apa yang,
1: akon, nung ni tay busuk tang sih nama ata, nung gua bui ni sai bara bara kaino, nog nu kung songsai payka, tapi bu ni ni soi soi asuk sana zore, deh ba. Satu orang ni nak nukung bah, berang nak jahai, kita cawan.
0: Wanah yang, payung, amu ke wanah yang. Dah, hake, payah ni pemandai, kuri sesu nuleng tang payung, tampi.
1: Berang ni arak arak suak suak nungu kaisa.
0: Do nung ciring ciring ke tunggali, zaman isha, zaman isha,
1: tamo.
0: Dah, un nukra pemandai tamo, kuk buksa, yang buksa rohun nale tunggau. Tamo kita panah wan suna rohun yeda, tong mung zaman rohun kita sundi.
1: ดอตาคนมาเลยเปล่าโอ้ก็การที่น้องก็สวักหุกเลยตัวโอ้ไอ้ก็บ้านเราสาริตาเอาโอ้สังหุกจะมาเลยกระอาอามันเลยไปกระใส่ตุ๊กสาริไปดีนุ่ยจิ๊ชเจริญรบวันสุนทรศิษย์จ้าเอาโอ้อาตาบุตรไปอารักไปเลยที่นี่ลามาสิไหลนี่อ่ะดูให้น้องสาริปังเนี่ยว่ามาใช้ไปจ้า
0: บ่ได้ก็อังเฟยงจงบ้าการิการจังไอ้ก็
2: ตรงน้ำมันต้องมาเสียมาตรงยาอ่
1: ะบัดตัวซอยอยู่
2: โอ้เจ้มาคอร์มันนี่แค่เลยไปรีชอบไปมันนี่เหรอจ้าอ๋อก็จำมันใช่ใช่ไหมท่านนี่โอ้นี่เนี่ยเปียกุสู้เต้นนี่ยองก็ต้องเอาบริมุนนี่ได้ตาตัวมึงจำมึงรู้กี่ชั่วโมงสิเด้ออังมันตายใครทั้งนั้นเราพูดจีวารยันตาหายท่านนี่ตาท่านนี่ริงไหนดิตาบุญน์ไปดินนี่ชาวบ้านเลยเอ้ยอีกกว่าบุปผาบริเวณนั้น
1: โอ้มาคอร์มันจวางเลยรีไฟมาเลยบักซะสิ
3: มาคอร์มันจวางเลยรีไฟมาเลยบักซะสิบ้าจีบจีบุ้งต่อหันเนี่ยเด้ทีนี้ตามบ้องไลน์นั่นสิลูกอาตานึงนั่นสิชนะตามหัวใจเราก็คุ้นหัวเราไปเลยอาบ้ามุ่งสั่งสุดทางล่างนี่เชื่อว่านายมาไปชัวร์ต่อพระกัฟรันนุ่งบอกอังบ้าให้หนุ่มตาอุ้ยสามีชาวเราเรียนพร้ออาตมสับบุคคลชนด้วยทั้งกัน
1: ดออากอนาสุการิตาไปกับบ้า
2: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ 에 보돌 사슴하는 뜨이 발만이야나
3: 아, 능 봐서 안 깨는 그 뒤탈이 능 봐야 꼭사
2: 아, 너 힘들어 빠이
3: 이니 사부 시모걸시 피어고마야 또 퍼시 능나 힘들래 야공스티 사작비 코디 하니 개벤 개벤 아니 봐 아스 대완 숙나랑 양카바 응꼬 보돌 사뚜이 패이카
0: 모노나 안 겨보는 거 자자고 오다 소라 와라 이만 생각나 있고 니도 봉니
4: 아, 뭐 하이뇨
0: 너 알게 자마르샤 뚜이로그루나 클라리다 뚜이로그루와 오또글라 숨숨숨숨오 아무노라
5: 타디
0: 아무 먹고 못 모수 타이작 아무는 잘라야노 해드보 디나
3: 너 구리로로 파디기사 누구 아따 나이시 나이그라디
4: 땀 앙망세 사강 찾아오고 하자
0: 대땀 사 너 먹고랑 사이 동한게 봐 내가 또 모여서게 당신이나 나도 하고 그랑 사이 동하는데
1: 아건 급한 슬라이아스쿠 쑥 담안 봐
4: 너 안까이 그거 코로 맥혀졌잖아
1: 너 그럴까 너
4: 안까이 우후 그치 감성하니 너네 좌라라 그나 아 브라마세 브라마니
5: 자오
4: 사마토 자오 우리 샤바시 땅은 니낭 송니는 수수 송땅
0: 에이 나 무라 봉카 아무이 나 띠롱따
3: 바디따 송이시 또 개마 왕나이 따기 샤바 누구 아따 능부 나이시 나이시 디
5: 너
0: 할게 보니 가이 너 가이 따 쿨음카 디나
1: 너 아따 쿨음카
3: 너
0: 아 우 낭만은 띠따
4: 안 봐서 해야 돼.
0: 아니, 이게 너가 이거 뭐 부뚝 보고 섬장 놓고 갑래 되나? gay da norong norok lai chapo ta te tam khaina ba
4: mo nan lai jao kha
0: e okra hinja
3: ka nu bu tu rong lui tong khai di
0: do do ta gay nai kra sidi angle su pai no ning nang ding nang sim tong su o
3: ko a ta si kon nai nai kra sidi nung bu
1: o nge hai da ang de klai kho
0: a di nan nung di
1: do nge khulum bai ka ta
0: do
1: khulum bai ka
3: do ayang bu tu bu a ta
4: boy do
0: I'm not a second. Ang bau buma kroi angu buma ni samgo hangpro e abre chaba jotno kuluma ni kuluma ni amo te chaiji nong nangya dan thangdi
1: abkito jini ata saman korle thoinu